0: เออถ้าจอมล่ะแม่ของจอมมีไฝที่หลังหูแบบนี้เหมือนกันไหม
1: ไม่มีฮะแต่ว่ายายเคยเล่าให้ฟังตอนที่ยายตายยังไม่บอดว่าเมื่อชาติก่อนเนี่ยจอมเกิดเป็นช้างแล้วก็โดนควานช้างเอาตะขอสับหูบ่อยๆก็เลยมีไฝติดมาถึงชาตินี้อะฮะ
2: งั้นฉันจะไปเล่าให้พ่อฉันฟังว่าชาติก่อนเนี่ยเราสองคนอาจจะเป็นช้างก็ได
1: ้เออเมื่อคืนเนี่ยคุณแรกบอกกับจอมว่าวันนี้จะพาจอมไปตามหายายนวรแล้วก็คุณหนูชมชื่นนี่ฮะ
0: แล้วใครว่าฉันเบี้ยวล่ะ
3: ไปไปกันโดน

0: น้องๆให้
1: จน
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับน้องๆครับ
1: น้อยขอโทษค่ะเซอร์อีกแล้วนะพี่น้อยมันดักมองพี่โดนอยู่นี่เองมินน่าหายไปซะนานเลยนิด
2: พูดอะไรไม่น่ารักเลยนิด
1: พูดความจริงก็หาว่าไม่น่ารักหรือว่าจะให้นิดโกหกล่ะคะเพราะพี่น้อยไม่อยากเจอพี่โดนพอมีคนบอกว่าพี่ดนมาพี่น้อยก็หูกลางอย่างกับใบเรือทันที
3: น้อยขอตัวก่อนนะคะน้อยรีบเอาของไปเก็บอะค่ะ
1: เก็บให้หมดเลยนะเขาจะไปกับนิดแรก
2: ไปกับพี่ไม่ได้หรอกนิดและนิดเพิ่งมาถึงวันนี้ควรช่วยกันจัดของพี่ขอตัวก่อนนิดไปกันโดนไปจอม

0: สวัสดีครับผมชื่อเต็มเป็นคนขับแท็กซี่ครับ
1: นายสมุดบันทึกที่นายพบอ่ะ
0: ผมเก็บไว้ที่บ้านครับ
1: นายต้องการอะไร
0: ขายสมุดบันทึกนั้นให้คุณครับถ้าคุณคือคุณดำรงดนุรัต
1: ใช่ฉันคือดำรงดนุรัตฉันขอพูดแบบตรงไปตรงมานะเรื่องที่นายมาพบฉันและขอให้นายพูดความจริงด้วย
0: ความจริงแท้แน่นอนเลยครับว่าแต่จะให้ผมเล่าเรื่องอะไรก่อนล่ะครับเอาเรื่องตอนที่ผมพบผู้หญิงที่ชื่อดอกไม้หรือว่าเอาเฉพาะเรื่องสมุดบันทึกนั่นครับ
1: ใครคือดอกไม
0: ้ดอกไม้คือผู้หญิงที่ผมพบตอนที่เธอกำลังจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายนะครับ
1: ฆ่าตัวตายฉันไม่รู้จักผู้หญิงคนนี
0: ้ดอกไม้หายตัวไปกระทันหันนะครับเธอทิ้งไว้แต่สมุดบันทึกแล้วที่หน้าสมุดบันทึกนั้นเขียนชื่อไว้ว่าพุทธชาติธรรมสถิตครับ
1: พุทธชาติ
2: หนูจะมีทักษะด้านนี้มากแต่ต้องมีคนสอนเก่ง
3: ๆชมชื่นอยากทำอะไรนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ห้ามไปหมดเลยค่ะเพราะคิดว่าชมชื่นน่ะเป็นบ้า
2: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกหนูเก่งจริงๆนะจ๊ะไม่ได้ชม
3: ชมชื่นน่ะอยากทำอีกตั้งหลายอย่างนะคะเช่นเย็บผ้าแล้วก็ออกแบบเสื้อผ้าค่ะ
2: หนูทำได้เพียงแต่มันต้องไปทีละขั้นตอนเอาอย่างนี้เดี๋ยวป้าจะไปถามน้องกลอยดูว่าแถวๆนี้มีที่ฝึกอาชีพเป็นคนอย่างเราๆบ้างไหมไม่ใช่สิไม่ใช่คนอย่างเราๆขอโทษนะจ๊ะหนูน่าเป็นคนพิเศษเพียงแต่ว่าตอนนี้หนูโชคร้ายเท่านั้นเอง
3: แต่ในความโชคร้ายอ่ะชมชื่นก็ยังได้พบกับความโชคดีนั่นก็คือการได้เจอกับป้าพุทธค่ะป้าพุทธอ่ะทำให้ชมชื่นมีคุณค่าเหมือนกับจอมที่ไม่พูดให้ชมชื่นเสียใจหรือว่าต่ำต้อยเนี่ยต่อให้ชมชื่นได้กลับบ้านนะชมชื่นก็จะไม่กลับเพราะว่าที่นั่นไม่ใช่บ้านที่นั่นเป็นซ่อง
2: ป้าก็อยากกลับบ้านเหมือนกันแต่ป้าสกปรกเกินกว่า

0: ถนนสายนี้ก็เคยขับผ่านมาแล้วอ่ะแต่ไม่พบใครสักคน
1: ถนนสายไหนมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละแต่เราก็ไม่เจอใครสักทีอ่ะ
2: บางทีถนนสายนี้จะมีใครสักคนแต่ว่าเรากับเขามาต่างเวลากัน
0: จอมพูดถูกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องไปเฝ้าถนนทุกสายไปทั้งวันทั้งคืนหลายๆวันอาจจะพบใครสักคนแต่มันคงใช้เวลานานมากอ่ะหรือต้องโชคดีจริงๆเพราะกว่าเจอจอมเนี่ยก็ตั้ง3ปีนะ
2: นั่นน่ะสิแล้วอีกกี่ปีจอมถึงจะเจอยายนี่ยายก็แก่ลงทุกวัน
3: ไม่ได้จอดไม่ได้ตรงนี้เธอไปไหนเธอไปไหนเธอไปไหน
0: จอดจอดจอด
3: จอดเฮ้ยจอดจอดจอดโอ้โหจอด

0: พวกนักหาเราไม่เจอแล้วล่ะ
1: หวังจริงเลยค่ะ
0: ลัดซอยนี่ไปส่งผ้ากันก่อนดีกว่านะคะ
1: อย่าไปทางเก่านะคะชมชื่นตัวตำรวจอ่ะ
0: พวกนั้นคงไปอีกซอยแล้วล่ะไปเราไปกันเถอะ
2: ทำบุญทำทานกับคนตาบอดด้วยช้าทำบุญทำทานโอ้ยขอให้เจริญเจริญทำบุญทำทานกับคนตาบอดด้วยช้าย
3: ายเดี๋ยวยายกับน้องหมานั่งรออยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนเดี๋ยวฉันไปซื้อข้าวมาให้กินอย่าเดินไปไหนนะ
2: เออข้าไม่เดินไปไหนหรอกนางหนู
3: ยายฉันน่ะ50แล้วนะไม่ใช่นางหนู
2: ข้าน่ะ70แล้วไปเถอะเองรีบไปเถอะเดี๋ยวข้านั่งเคาะขันเดี๋ยวก็ได้ข้าข้าวกินแล้วไป
3: ยายฉันบอกยายแล้วไงว่าไม่ให้ยายออกมาขอทานยายก็ชอบหนีออกมาบอกแล้วว่าฉันเนี่ยเลี้ยงยายได
2: ้ข้าอย่าออกมาเพื่อรอหลานเพื่ออาจมันผ่านมาเห็นมันเห็นข้ามันจะได้เห็นข้าไง
3: หลานหลานหลานหลานเอองั้นนั่งไปอย่าไปไหนนะสวยนั่งเฝ้ายายให้ดีนะอย่าไปไหนอ่ะ
4: ไม่ได้อยากจะหายไปหรอกลูกแต่พ่อที่แสนเลวของโดนคนเนี้ยทำให้เธอจำใจต้องหายไป
5: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับสีเทารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
6: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วย

0: ำตาลสดด้วย
1: มาเจอเรนเดียและจ้าจ๋าได้ในงานแจ๋วแซ่บเฟอร์วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้บ่ายโมงตรงที่อาไลฟ์พาร์คหอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คแล้วมาเจอกันเยอะๆนะคะ
2: มันเลยกลายเป็นเราเปิดใครก็ไปหมดเลยก็เลยทำไมหลายๆคนก็ถามว่าคอนเทนต์หรือเปล่าอันนี้เราก็จะปฏิเสธไม่ได้นะว่ามันก็ก้ำกึ่งคอนเทนต
3: ์โกรธหรือไม่พอใจคุณอีทณตอนนี้อยู่ที่คุณไปแสดงภาพยนตร์แล้วตัดเราทิ้ง
2: ตัดทิ้ง
3: ไปเล่นเราเด่นไหม
2: เด่นมาก
3: แล้วตัดเราทิ้ง
2: ตัดทิ้ง
3: ตัดทิ้ง
2: ถ้าสมมติว่า 100% ก็ตัดออก 80% น่ะ
3: เล่นเยอะไหม
2: เยอะเข้าใจแต่ก็เสียใจในเวลาเดียวกันอะไรอย่าง
4: หอมกระหอยจ้า
5: ตุ่มโฮมซีซั่น2กลับมาพบกับพี่น้องคือเก่าแล้วครับสาระทุกรูปแบบนะครับความมวลซืนโฮเซลเส้นทางทำมาหากินสถานที่ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมมีแต่ของดีๆครับในรายการของเราครับ
6: และที่สำคัญสุขภาพดีๆก็หมอแพทย์กับมีคือเก่าค่ะติดตามกันกับเรา2คนค่ะในรายการตุ่มโฮมบ่าย 2:10 นหอดบ่าย 2:35 นวันพฤหัสและก็วันศุกร์ทางช่อง 3แล้วพบกันเด้อค่ะ

0: ดไปพี่ธงคิดถูกพี่สี่แอบมีผู้ชายอีกคน
1: สี่แอบคบกับใครมันกับสี่แอบผักหลังฉันตั้งแต่เมื่อไหร่จะให้ฉันไปไอ้หน้าโง่จนตายยังไงวะบอกมาด้วยไอ้นั่นเป็นใคร
2: ฉันมีเรื่องสำคัญมากต้องคุยกับพัทเรื่องวางแผนครอบครัวว
0: างแผนครอบครัวอะไร
1: แกแอบคบสี่รับหลังฉันหรอไอ้ไอ้ไอ้ทั้ง
3: คนละขอบฟ้าจันทร์ถึงศุกร
4: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ถ้าเดินฉลอง
6: ยังไม่ถึงเวลาที่จะให้เขารู
7: ้ว่าเธอคือใคร
3: ปากการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: มาทำอะไรสนุกสนุกกันนี่เลยแบงแบงฟรีเซ็ตแบกเก็ตเจ็บเจ็บไฟเจ็บแบงแบง
9: แกทุกคำไว้ข้าง
10: มองอะไรไหมครับมองอะไรไหมครับมองอะไรไหมครับ
11: ให้ยอมจอดรถให้จอมลงกลางถนนป่าเนี้ยจอมก็คงได้เจอคุณหนูชมชื่นแล้วล่ะฮะ
12: ก็จอมเคยโดนรถชนมาแล้วอะ
13: ฉันก็เลยกลัวนี
14: ่จริงอย่างที่แรกมันพูดนะแต่เท่าที่พี่เห็นเมื่อกี้เนี่ยคุณหนูชมชื่นเขาก็ไม่ได้โดดเดี่ยวนะมีใครก็ไม่รู้เดินอยู่ด้วยอะบางทีเนี่ยก็อาจจะเจอน้าวอลแล้วก็ได้นะ
11: จอมก็หวังขอให้เป็นอย่างนั้นแหละฮะแต่ถึงยังไงจอมก็ยังห่วงพวกเขาอยู่ดีดูจากเสื้อผ้าคงจะลำบากน่าดูเพราะว่าเก่ามาก
14: อ้าวเฮ้ยแล้วรถฉันน่ะ
13: เฮ้ย
14: เฮ
13: ้
14: ย
10: รถหายแล้วนะ
14: ใช่ลองเห็นไหมว่าใครรถพี่ไปอ่ะ
10: เห็นครับแต่
11: นี่จะให้ซื้อพวงมาลัยแล้วถึงจะบอกใช่ไหม
14: ตกลงฉันเมาหมดเลย
10: เลยครับ
14: 2,000
10: ขอบคุณครับ2,000
14: บอกมาว่ารถหายไปไหน
10: ตำรวจลากไปแล้วครับคือขอบคุณมากนะครับนะ
14: ไปเลยเรียกนะด้วยบอกแล้วว่าอย่าจอด
13: แล้วสอนออยู่ไหน
14: กาวเลยทีนี้ไม่รู้แล้วล่ะ
15: ดอกไม้หายไปแต่ลูกเขาเนี่ยอยู่กันในเต็มแต่ในเต็มเนี่ยต้องไปติดคุกเพราะไปแทงอโกตายเด็กก็เลยต้องอยู่กับแม่ยายแล้วก็เมียของนายเต็มแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหน
10: มันย้ายที่อยู่มันหนีผมไปผมก็ไปตามมันเจอที่คลอง4นะครับแต่ว่า
15: แต่อะไรฉันอยากเจอเด็กมากเลยนะนายเต็ม
10: วันที่ไปเจอก็พลัดกันอีก

0: ก็ไปตามจนเจอบ้านของมันแต่ว่าไม่มีใครอยู่แล้วมันหนีผมไปอีกครับ
1: ในเต็มไปตามหาไปตามหาเด็กคนนั้นให้เจอนะแล้วฉันจะมีรางวัลให้กับในเต็มนอกเหนือจากค่าสมุดบันทึก500,000 บาท

0: ่วงเที่ยงคนจะเยอะหน่อยรอนานนิดนึงนะ
1: จะอร่อยดีกลมชื่นนะไม่เคยกินอาหารแถวริมถนนมาก่อนเลยสนุกดีเอาค่ะเนี่ยบางวันนะชมชื่นอ่ะต้องกินอาหารคนเดียวในห้องขังเพราะว่าถูกโดนคุณแม่ลงโทษ
2: ถึงอเมริกาหรือยังไงวะเนี่ยโอ้ยหิวจนจะเป็นลมตายอยู่แล้ว
3: โอ้ยคนก็ไม่เป็นชาติโอ้ยป่านี้ยายหิวแย่แล้ว
4: ตายแล้ว
3: ขอโทษจ้ะขอโทษหลานสาวไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะขอโทษครับสิจ๊ะหนูชมชื่นคุณหนูชมชื่น

0: เออนี่ไม่ลงนะคุณปู่รออยู่ฝากกราบพ่อนายด้วย
1: แหมแกนี่ไม่คิดจะลงเลยนะมีแต่ฝากทั้งกราบเนี่ยฮะ
0: ก็มันรีบนี่นะต้องพาจอไปทานอาหารว่างคุณปู่ด้วย
1: เออโอเคเพื่อน
2: สวัสดีค่ะคุณดน
3: สวัสดีครับ
1: เจอกัน

0: เขาชื่อในเต
1: ็
0: ม
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าหน้าตาอย่างกระโจนแบบนั้นจะมารู้จักกับพ่อได
0: ้หน้าตาเนี่ยเขาอาจจะดูเหมือนโจรนะแต่ว่าถ้าเรื่องที่เขาพูดเป็นความจริงนะหัวใจของเขาคือพ่อพระเลยนะ
1: โอ้โหพ่อครับแต่คือหน้าตานี่แบบ
0: เขามีความลับมาบอกพ่อพ่อกำลังพิสูจน์อยู
1: ่พิสูจน์อะไรล่ะครับ
0: พิสูจน์ว่าเขาได้ช่วยชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้ผู้หญิงคนที่พ่อติดหนี้ชีวิตเธอพ่อทำให้เธอต้องหนีหน้าไปถูกผู้คนเข้าใจผิดประณามหยามเหยียดว่าเธอเลว
1: พ่อ
0: แกไม่สังเกตบ้างหรือว่าพ่ออยากจะพูดอะไรบางอย่างหลายครั้งแล้วแต่พ่อยั้งเอาไว
1: ้สังเกตครับ
0: แกพร้อมจะฟังหรือยัง
1: พร้อมครับ
2: แล้วเดี๋ยวเราพบกันที่รัก
3: ค่ะที่รักไปเจอกันค่ะ
2: ผมลงยังไงฝากดูแลพุทธชาติให้ดีด้วยนะ
4: ไม่ต้องห่วงรับรองเพื่อน
2: ขอบใจมากเพื่อนรักแล้วเจอกันไปละ
5: เดินทางปลอดภัยนะ
6: จ้ะแล้วเจอกัน
2: ที่รัก
6: ไปนะ

0: หญิงคนนั้นคืออาพุทธชาติอาสะใภ้ของแรกที่หายตัวไป15ปีครับ
1: เธอไม่ได้อยากจะหายไปหรอกลูกแต่พ่อที่แสนเลวของโดนคนเนี้ยทำให้เธอจำใจต้องหายไป
0: พ
2: ่อจำลองไม่นะจำลอง
3: ผมรักคุณนะพุทธชาติ

0: พาะมันเลวเลวจนไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบพ่อทำลายชีวิตเพื่อนคนที่ตัวเองรักที่สุดลูกของเพื่อนเพื่อครั้งสุดท้ายลูกของพ่อได้ติดต้องเธอไป
1: ลูกของพ่อเหรอครับ
0: แต่เต็มบอกว่าลูกสาวจะท้องกับพ่อนี่นะถึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอต้องหนีไปฆ่าตัวตายมันจะบอกกับทุกคนได้ยังไงว่าสามีไม่อยู่6เดือนแล้วเธอท้องได้ยังไง
1: พุทธชาต
0: ินี่เต็มไปพบเธอตอนนี้เธอกำลังจะกระโดดน้ำเพื่อฆ่าตัวตายพร้อมลูกในท้องเขาไปช่วยเธออ้อนวอนให้เธอกลับใจแต่พอเธอคลอดลูกเนี่ยความสวยของเธอเนี่ยมันก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นอีกจนได้พ่อจะไต่บาปที่ทำไว้ได้ยังไงอ่ะมันไม่มีวันไม่มีวัน
2: พ่อครับ
0: ไม่มีวัน
2: พ่อครับพ่อครับเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับพ่อถ้าเป็นอย่างที่นายเต็มพูดจริงเนี่ยผมว่าเราควรจะตามหาน้องสาวของผมตามหาคุณอาพุทธชาติสองเรื่องนี้สำคัญสุดนะครับพ่อส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยหาทางแก้ไขอีกทีนะครับ
0: ไม่มีหวังพ่อมันเลว
3: ฉันไปเมืองนอกแค่2ปีจะหนีไปไหน
4: จอมจะไม่หนีไปไหนจอมจะรอ
5: พวกนั้นน่ะโลภมากอิจฉาตาร้อนถึงขั้นไร้สติคิดแล้วก็อยากให้คุณหนูเป็นลูกเป็นหลานบ้านนี้จริง
6: ๆแกนางฆ่าเราก่อน
7: ฉันไม่ได้ทำจะรับสารภาพไปทำไมคนใจร้ายที่ไหนทำกลับไปสิ
8: ในธรรมสถิตไม่ต้องการให้ใครมาพูดจาปากปะระสำแดงโวหารจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน

ับสนุนโดย New Honda City และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำ

0: หอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะครับเจอกันช่วงเย็นวันอาทิตย์ตอนนี้ 5:26 นาทีอยู่กับพี่ตาลปวีณาไมยนะครับผมแคนอติรุธและเซนเมจกานะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นดูความคืบหน้าที่วัดท่าทองนะครับกรณีก่อนหน้านี้เนี่ยเขาต้องการจะยกพระวิหารขึ้นมาปรากฏว่าไปเจอโลงศพสีแดงแล้วก็มีศพอยู่ด้านในคาดว่าอายุน่าจะเกิน50ปีคราวนี้ก็มีกระแสไปต่างๆนานานะครับกรณีที่พบโครงกระดูกปริศนาในโลงอยู่ใต้พระวิหารริมปาพรวัดท่าทองพระอารามหลวงนะครับก็สุดท้ายแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นของผู้บริจาคเงินสร้างแล้วญาติเนี่ยนำมาไว้ครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่วัดท่าทองพระอารามหลวงย่านพระขนงเตรียมการบูรณะพระวิหารริมปาพรอายุประมาณ155ปีเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ช่างยกพื้นให้เป็น3ชั้นจำเป็นต้องทุบพื้นด้านล่างที่เป็นปูนบริเวณใต้ฐานพระประธานออกทั้งหมดนะครับพอทุบไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปเจอโลงศพไม้เก่าแก่สีแดงในสภาพที่ผุกร่อนภายในเจอโครงกระดูกเพศหญิงครับเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า50ปีนอกจากนี้ในโลงศพก็ยังมีพานสแตนเลสมีเหรียญ50สตางค์ระบุปีพ.ศ. 2500นะครับรวม4เหรียญเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานแล้วก็แจ้งตำรวจสน.คลองตันให้มาตรวจสอบทีมข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามกับทางพันตำรวจโทกิจยังมีนะครับรองผู้กำกับการสอบสวนสน.คลองตันก็เปิดเผยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยโครงกระดูกเป็นเพศหญิงครับไม่ทราบอายุจากการสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ก็ไม่มีใครมีข้อมูลว่ามีการนำศพมาฝังไว้ส่วนใหญ่ก็จะนำไปเผาเพื่อส่งคืนญาติดังนั้นคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ร่วมสร้างวิหารแห่งนี้และอายุกระดูกก็น่าจะเสียชีวิตมานานเท่าๆกับอายุสร้างพระวิหารครับ
2: ค่ะซึ่งทางตำรวจได้นำกระดูกส่งภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะไปตรวจสอบว่าจะสามารถสกัด DNA มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลหรือว่าตามหาญาติได้หรือไม่แต่ว่าณขณะนี้ก็ยังไม่มีใครมาแสดงตนเป็นญาติผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งถ้าไม่พบญาติก็จะต้องประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาตามขั้นตอนแล้วก็ยืนยันว่าโลงศพสีแดงและพานที่พบพร้อมกระดูกไม่ได้เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ค่ะแต่ว่าเป็นโลงจำปาแล้วก็เป็นพิธีศพในยุคสมัยนั้นนี่นะคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะไปต่อกันที่อีกคดีนึงค่ะคดีฆ่าโหดที่อุดรธานีนะคะซึ่งล่าสุดค่ะผู้ต้องหาที่ตำรวจควบคุมมาได้นะคะมีอาการไม่เครียดค่ะแต่ว่าก็ยังไม่รับนะคะว่าได้ก่อเหตุนี้บอกว่าฆ่าแต่สุนัขแล้วดองไว้กินแต่ว่าตำรวจยืนยันว่ามีหลักฐานมัดแน่นนะคะซึ่งคดีนี้ค่ะเริ่มต้นเนี่ยจากที่ชาวบ้านไปพบศพในสมศักดิ์หรือว่าในต๋องอายุ35ปีนะคะถูกฆ่าเสียชีวิตอยู่ในกระท่อมนาที่บ้านสุขสบายหมู่ที่12ตำบลพลสูงอำเภอบ้านดุงที่จังหวัดอุดรธานีเหตุการณ์ที่ไปเจอเนี่ยคือเย็นวันที่17กรกฎาคมแต่ตอนนั้นเนี่ยสภาพที่เจอก็คือถูกแทงด้วยของมีคมมากกว่า7แผลถูกตัดศีรษะตัดอวัยวะเพศตัดเอ็นร้อยหวายบริเวณข้อเท้าทั้งสองข้างเมื่อวานตำรวจสภ.บ้านดุงค่ะไปเจอชิ้นส่วนศีรษะและอวัยวะเพศในถังสีขนาด20ลิตรอยู่ที่กระท่อมนาของนายนิรุธหรือว่านายทุ่งอายุ30ปีห่างจากจุดที่พบศพในต๋องประมาณ50เมตรนะคะก็เลยควบคุมตัวในทุ่งไปสอบปากคำข้ามวันข้ามคืนแต่ว่าเจ้าตัวยังยืนกรานปฏิเสธค่ะบอกว่าไม่ได้ฆ่าส่วนชิ้นส่วนกะโหลกมนุษย์ที่พบในถังสีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่ชิ้นส่วนคล้ายสมองและหนังคอของมนุษย์ที่ดองไว้ในขวดน้ำอัดลมในทุ่งอ้างว่าเป็นหนังหมูค่ะ
3: ค่ะเช้าวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไปติดตามความคืบหน้าทางคดีที่สภ.บ้านดุงนะคะพบว่ามีญาติพร้อมด้วยลูกชายและผู้ใหญ่บ้านไปเยี่ยมในทุ่งที่ห้องขังของโรงพักค่ะก็ไปพูดคุยให้กำลังใจแล้วก็ช่วยลดความเครียดด้านลูกชายของผู้ต้องหาในวัย14ปีเนี่ยบอกว่าได้ถามพ่อว่าได้ทำไหมพ่อก็บอกว่าไม่ได้ทำลูกชายก็บอกว่ายังสงสารพ่อแล้วก็ไม่รู้ว่าพ่อทำจริงไหมไม่รู้จริงๆแล้วพ่อบอกให้ดูแลหมูดูแลกระท่อมนาก็ยอมรับว่าพ่อป่วยเพราะเห็นบางครั้งพ่อก็พูดคนเดียวโดยตอนท้ายพ่อก็ยังย้ำให้ดูแลหมู2ตัวดีๆ ด้วยส่วนผู้ใหญ่บ้านบ้านฝางหมู่9ค่ะนายธนทัศน์หมั่นเสมอนะคะก็บอกว่าจากการพูดคุยกับนายทุ่งเนี่ยพบว่ายังอารมณ์ดีพูดจาปกติค่ะซึ่งก็มีการเล่าย้อนอดีตเล่าความหลังเพื่อไม่ให้นายทุ่งเนี่ยมีความเครียด แล้วก็พยายามที่จะถามว่าได้ทำไหมนายทุ่งก็บอกว่าไม่ได้ทำแต่มีคำหนึ่งที่

0: ออกมาจากปากของนายทุ่งค่ะว่าโทษครั้งนี้คงไม่หนักเท่ากับฆ่าบุพการีฆ่าพ่อแม่นะส่วนที่แกปฏิเสธทั้งๆที่ตำรวจมีพยานหลักฐานชัดเจนอันนี้เชื่อว่าเพราะว่านายทุ่งป่วยเป็นจิตเวชเหมือนมีคนสั่งให้ทำค่ะ
1: ไปให้ติดกำลังใจแล้วแล้วก็คุยไปตามเพื่อนเขาให้แกผมมีความเครียดคุยไปเรื่อยเปื่อยเรื่องอดีตนั้นนี่มากแค่หยอกล้อกันแค่นั้นแค่นี้บอกให้แกมีความเครียด
2: ได้รอถามบอกตกลงได้เหตุอีหลีบอกได้รอถาม
1: แค่แต่คุยไปว่าแกบริเหตุคนหนึ่งกับก็มีคำหนึ่งหลุดปากออกมาโทษคือเจ้าพนักพ่อพาผู้คิดผู้บุกการีเนาะแต่เรื่องอื่นเรื่องคดีเรื่องอะไรต่างๆกับผู้เยี่ยมแกอยู่ตลอดว่าถ้าได้เหตุกับก็คือหลับถ้าบริเหตุคือก็ต้องรับคือตัวนี้นี่คล้ายๆว่ามีคนสั่งเนี่ยจิตประสาทเนาะเราถ้าลงไปดูก็ดูตัวเพราะเราอาจจะยืนตรงนั้นว่าแกเป็นคนลงจิต
3: ในขณะที่10เวรผู้ควบคุมห้องขังนะครับก็บอกว่าตลอดทั้งคืนเนี่ยผู้ต้องหามีพฤติกรรมปกติไม่มีอาการโวยวายหรือว่าคุ้มคลั่งส่วนใหญ่ใช้เวลานั่งสวดมนต์พึมพำอยู่ภายในห้องควบคุมก่อนที่จะนอนหลับพักผ่อนครับส่วนประวัติของนายทุ่งไม่พบใบรับรองแพทย์ว่ามีอาการป่วยทางจิตเวชชาวบ้านเนี่ยบอกว่าปกติเป็นคนชอบเข้าวัดทำบุญแล้วก็สวดมนต์ครับซึ่งในระหว่างการถูกควบคุมตัวก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เอาแต่สวดมนต์พึมพำแล้วก็เอ่ยปากสาบานยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองมาโดยตลอดต่อมาร้อยตำรวจเอกเอกภพอเนกทรัพย์ไพศาลรองสารวัตรสอบสวนสภ.บ้านดุงพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีก็นำตัวในทุ่งออกมาจากห้องขังเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายหลังจากศาลจังหวัดอุดรธานีอนุมัติออกหมายจับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาในขณะเดียวกันครับในทุ่งก็ยังยืนยันคำเดิมก็บอกว่าไม่ได้ฆ่าในต๋องและไม่รู้ว่าใครทำก็บอกว่ากับในต๋องเนี่ยก็พูดคุยกันปกติไม่ค่อยมีเรื่องกันบางวันเนี่ยผมก็เดินไปหาในต๋องบางวันในต๋องก็เดินมาหาผมวันเกิดเหตุผมนอนเล่นอยู่ที่ทุ่งนาตอนนี้ผมไม่เครียดและผมอยากกลับบ้านครับแต่ก็ยอมรับว่าฆ่าสุนัขจริงและก็บอกวิธีชำแหละอย่างละเอียดยิบครับ
4: ผมก็รู้ว่าเป็นยังไงเราเพราะเราก็แต่ครับผมมาส่วงกูซีกูไทยขึ้นไปนะครับ
5: แล้วตอนกูไทยขึ้นไปไม่รู้เรื่องว่า
4: เย็นทุกครับเย็นจะไฟคนกูซีกูไทยเราคนเอาตัวผมมาผีนะผมมาสถานี
5: ก็ได้ไปเบิ้ง
4: ขับรถก็ได้ขึ้นไปเบิ้งก็ได้เนี่ย
0: ค่ะส่วนเรื่องของคดีนะคะตำรวจบอกว่าแม้ตัวในทุ่งตอนนี้จะปฏิเสธแต่ตำรวจมั่นใจว่าจะเอาผิดได้นะคะเพราะว่าก็มีพยานหลักฐานทั้งรอยเลือดเส้นผมชิ้นส่วนศีรษะกับอวัยวะเพศที่กระท่อมนาของในทุ่งเดี๋ยวรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่เกิน15วันก็จะทราบผลระหว่างนี้จะส่งในทุ่งไปฝากขังที่ศาลจังหวัดอุดรธานีพรุ่งนี้ค่ะแล้วต่อมาผู้สื่อข่าวไปที่กระท่อมนาที่เกิดเหตุอีกครั้งนึงนะคะชาวบ้านแถวนั้นต่างพากันขนลุกบอกว่าเมื่อคืนหมาหอนทั้งคืนทั้งที่แต่ก่อนไม่เคยหอนแต่ชาวบ้านบางคนบอกว่าไม่กลัวผีกลัวคนมากกว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอผลตรวจอีกครั้งนึงนะคะจะได้ยืนยันค่ะ
6: ค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะมีกรณีของแม่วัย27ปีนะคะจบชีวิตพร้อมกับลูกน้อยลูกน้อยเนี่ยวัยเพียงแค่2ขวบเท่านั้นเองค่ะโดยได้มีการทิ้งจดหมายลาตายเอาไว้นะคะพร้อมกับเงินให้กับแม่ของผู้เสียชีวิตด้วยจำนวน 3,000 กว่าบาทค่ะนี่คือกรณีที่ตำรวจสภ.อุทุมพรพิสัยเข้าไปตรวจสอบที่บ้านอยู่ในพื้นที่หมู่2ตำบลสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปพบหญิงวัย27ปีสภาพก็คือผูกคอเสียชีวิตอยู่กับเหล็กบนคานหลังคาบ้านส่วนบนที่นอนก็พบร่างของเด็กหญิงวัย2ขวบนอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพใบหน้าเขียวคล้ำนะคะในที่เกิดเหตุยังพบจดหมายลาตายค่ะใจความว่าขอโทษอยู่บ่ไหวแล้วจริงๆบ่มีความสุขเลยเว้าอะไรก็บ่ได้เหนื่อยเบื่อแม่ลูกทำดีที่สุดแล้วแล้วก็มีการฝากญาติให้ดูแลแม่หน่อยนะคะก็บอกว่าต้องอยู่กับลูกสองคนไม่ไหวจริงๆแล้วก็บอกว่างานศพเนี่ยไม่ต้องจัดให้เผาไปเลยมันยุ่งยากบ่ต้องเลี้ยงอะไรบ่ต้องทำอะไรเลยง่ายๆบ่ต้องมีอะไรมากมายนะแม่แล้วก็มีบรรทัดสุดท้ายค่ะที่เขียนว่าติดเพื่อนก็อยู่นำเพื่อนเด้อแล้วก็จริงๆจะมีชื่อของสามีอยู่ด้วยนะคะเหมือนประมาณว่าถ้าติดเพื่อนก็ให้ไปอยู่กับเพื่อน
3: นี่ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเงินจำนวนเนี่ยฮะ 3,527 บาทเนี่ยเขียนไว้แบบนี้เลย ทิ้งไว้ให้กับแม่ผู้ตายนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็นำร่างของแม่วัย27ไปส่งที่วัดสะกำแพงใหญ่เพื่อบำเพ็ญกุศลตามประเพณีส่วนศพของเด็กหญิงวัย2ขวบเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งไปผ่าพิสูจน์ที่นิติเวชโรงพยาบาลศรีสะเกษเพื่อหาสาเหตุการตายครับส่วนทางด้านนางวิไลรัตน์วัย45ปีคนนี้เป็นน้าสาวผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนพบศพเนี่ยตนโทรหาหลานแต่ว่าหลานไม่รับสายก็เลยเข้ามาเรียกหลานสาวแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับก็เลยให้สามีแล้วก็หลานชายปีนขึ้นไปดูในห้องก็เลยไปเจอว่าหลานผูกคอเสียชีวิตส่วนลูกวัย2ขวบนอนแน่นิ่งอยู่บนที่นอนซึ่งตามปกติหลานก็จะอยู่กับลูกสาวในบ้านเก็บตัวเงียบๆจะออกมาข้างนอกมาเล่นกับญาติพี่น้องบ้านเป็นบางครั้งส่วนสาเหตุที่ทำให้คิดสั้นก็น่าจะเป็นเรื่องน้อยใจสามีที่ติดเพื่อนตามที่เขาได้เขียนลาตายไว้ในจดหมายนะครับก็บอกว่าตนเสียใจที่หลานต้องมาคิดสั้นแบบนี้ครับ
7: มีปัญหาอะไรในครอบครัวไหมพี
8: ่อันนี้เขาก็ไม่เคยพูดให้ฟังน่าจะมีแหละค่ะถ้าไม่มีไม่เป็นอย่างนี้หรอกค่ะ
7: เคยมาระบายอะไรพี่ฟังไหม
8: อ๋อไม่ค่ะส่วนมากเขาก็จะอยู่กับลูกเก็บตัวเงียบๆบางครั้งก็จะออกบางครั้งก็จะปิดประตูแบบมืดหมดเลย
7: ไม่ค่อยพบปะผู้คน
8: ใช่ปิดประตูนี้อยู่กับลูกแล้วก็ผ้าม่านที่ปิดบางตัวนี้ก็ปิดมืดหมดเลยจ
7: ้
8: ะ
7: เหตุการณ์แบบนี้เราญาติเรารู้สึกไงบ้างครับ
8: ก็พูดไม่ออกเลยค่ะ
7: แต่เขาเป็นผู้ไม่เคยมีปัญหาอะไรที่
8: จะเขาก็อยู่กับลูกเขา2คน
0: ส่วนในบรรทัยอายุ45ปีนะคะเป็นน้าเขยของผู้ตายค่ะบอกว่าหลังจากที่ผู้ตายล็อกห้องขาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานจนถึง4ทุ่มก็ติดต่อไม่ได้นะคะเขากับญาติๆรู้สึกผิดสังเกตก็เลยพากันไปเคาะประตูแล้วก็ร้องเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับค่ะก็เลยไปเอาบันไดเข้าไปในห้องน้ำที่อยู่ติดกับห้องนอนของผู้ตายปีนส่องดูก็เลยเจอว่าหลานเนี่ยใช้เชือกแขวนคอกับเหล็กที่อยู่บนหลังคาบ้านเขาก็เลยรีบปีนข้ามไปหวังจะช่วยเหลือแต่ตอนนั้นเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะคะส่วนลูกวัย2ขวบก็นอนแน่นิ่งหมดลมหายใจไปแล้วด้วยเขาบอกใจหายค่ะเพราะว่าก่อนที่หลานจะขาดการติดต่อก็ยังมาทำยำมะม่วงยังกินผลไม้ด้วยกันอยู่เลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่คิดว่าหลานจะคิดสั้นแบบนี้นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเล่าให้ฟังบอกว่าแฟนของผู้ตายเนี่ยติดเพื่อนแต่ก็ไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดซึ่งหลานชายก็เคยได้ยินผู้ตายคุยโทรศัพท์กับแฟนพูดถึงเรื่องถ้าไม่สนใจก็มาหย่ากันก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลานคิดสั้นค่ะ
2: เสียงเรียกก็ไม่ขานตั้งแต่เนี่ย
8: ตั้งแต่กี่โมง
2: ตั้งแต่ไอ้บ่ายสองนึกว่าเข้านอนตั้งแต่บ่ายสองนอนหลานบอกเขานอนเรียกบ่ายสองใช่
8: ปกติเขาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเราได้พูดคุยอะไร
2: กันปกติตอนเช้าเนี่ยยังยำมะม่วงกินด้วยกันอยู่เลยเนี่ยกับเด็กๆเนี่ยไปนั่งกินด้วยกันสี่คนกับหลานน้อยอีกคนหนึ่ง
8: ที่
2: น
8: ั่
2: นแ
8: หละเขาไม่คิดว่าเขาจะคิดสั้น
2: ใช
9: ่เขาเคยมี
2: ปัญหาเอามะม่วงไอ้แล้วก็แตงโมมาให้กินเลยตอนเช้าอ่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะคิด
8: แบบนี
9: ้เขามีปัญหาอะไรกันครับพี่คือครอบครัวก็น้อยใจนะอะไรไหม
2: อันนี้ก็ไม่รู้แต่เขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องแฟนติดเพื่อนติดอะไรนั่นแหละ
6: ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ตรวจสอบ Facebook ของผู้ตายนะคะพบว่าก่อนเสียชีวิตค่ะผู้ตายได้มีการโพสต์ข้อความแบบนี้ค่ะ
3: โอ้โหโกหกหน้าตายจริงๆสันดานเอ้ย
6: ซึ่งก็น่าจะเป็นการตอบว่าแฟนหนุ่มนะคะทางนี้ทางญาติไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตแล้วก็จะนำศพทั้ง2รายมาบำเพ็ญกุศลที่วัดสะกำแพงใหญ่ร่วมกันให้ดวงวิญญาณทั้ง2ไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะ
3: ครับคุณผู้ชมครับอัปเดตกันหน่อยจากกรณีไฟไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวนะครับก็อยู่ในโรงพยาบาลมีเคสสีแดงที่เราก็ส่งกำลังใจกันอยู
6: ่
3: ล่าสุดนะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ทำให้ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น34ศพนะครับผู้เสียชีวิตรายล่าสุดก็คือนางสาวอภิญญาสุขทองสาครับอายุ20ปีก็เป็นผู้เสียชีวิตนะฮะในเวลา 5:00 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังจากพักรักษาตัวใน ICU มา1สัปดาห์ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้รวมอยู่ที่34รายรวมผู้บาดเจ็บทั้งหมด70รายกลับบ้านได้แล้วตอนนี้47รายนะครับก็แบ่งเป็นรักษาตัวในโรงพยาบาล23รายแบ่งเป็นผู้ป่วยหนักอยู่ใน ICU 13รายรักษาตัวอยู่ในวอร์ดนะครับ10รายก็คือตึกผู้ป่วยทั่วไปแล้วก็เสียชีวิตในโรงพยาบาลเนี่ย7คน ด้านพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยความคืบหน้าผลการสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีเพลิงไหม้โรงเรียนนราพร้าวล่าสุดพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินสามารถสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านและญาติผู้เสียชีวิต

0: วิตไปแล้ว126ปากส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้และผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานอันนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานงานก็คาดว่าน่าจะได้มาในเร็วๆนี้ครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะมีประเด็นดีเดย์1สิงหาคมที่จะเปิดตัวรถไฟติดแอร์ค่ะเชื่อมกรุงเทพอภิวัฒน์อยุธยาสตาร์ทที่ราคา30บาทนะคะรวมไปถึงการบินไทยติด10สายการบินที่ดีที่สุดของโลกปีนี้และ SME ไทยหาทางรอดเสริมสภาพคล่องจนติดกับดักหนี้ไฮบริดนะคะติดตามในโซเชียลเศรษฐกิจกับพี่เด่นบัญชากันค่ะ
2: โซเชียลเศรษฐกิจกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นเตรียมเปิดขบวนรถไฟติดแอร์เชื่อมเข้าถึงกรุงเทพอภิวัฒน์ค่าตั๋ว30บาทครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศหรือว่าติดแอร์นะครับเรียกว่า SRT Bangkok Connect ในเส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงอยุธยาครับโดยจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เริ่ม1สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับเป้าหมายก็คือว่าเพิ่มทางเลือกในการเดินทางครับให้กับผู้โดยสารแถบชานเมืองไม่ว่าจะเป็นคนทำงานหรือว่านักท่อง

0: ท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Nat 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: มีรายชื่อลูกค้าสั่งฟินแต่ไม่มีฟินจะส่งให้ลูกค้า
3: เกิดอะไรขึ้นวะ
4: นายครับไอ้บางแจ้งข่าวมาว่าไอ้ใบกับไอ้เติมยังไม่มาส่งฟินรอบใหม่ทันทีด้วยเลยครับแล้วติดต่อไม่ได้ด้วย
3: มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยว่าไงอ
2: าดีท่าถูกจับไปพร้อมกับรถขนไม้ที่มีฟินยัดมาเต็มอย่างนั้นเหรอแล้วจับตัวคนร้ายตัวจริงได้หรือเปล่าได้เดี๋ยวงานทางด้านนี้อาดูแลให้บอกอธิทัศน์ด้วยว่าไม่ต้องไปห่วง
4: ถ้าท่านชายทัศน์ถูกจับพร้อมรถแล้วไอ้ใบกับไปเติมแล้วครับนาย
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แกรีบส่งคนของแกออกไปตามหาไอ้สองคนนั้นก่อนที่ตำรวจจะไปเจอพวกมันไม่งั้นได้ชิบหายกันหมดแน่

0: เรื่องนั้นฉันไว้ใจคุณอาแต่ฉันกำลังสงสัยว่าไอ้สองคนที่ขับรถขนไม้ที่เข้ามาที่พันนครนี่มันคือใคร
1: พวกมึงปล่อยให้อดิทัศน์มันยึดรถขนไม้เราไปได้ไงวะ
2: พวกมันดักรออยู่ที่ถนนก่อนเข้าพระนครครับนายพวกเราพยายามหนีแล้วแต่มันก็กระโดดขึ้นรถมาจนได้ยังไงแล้วไหนจะยังด่านของนางประหลัดหญิงคนนั้นอีกพวกเราเกือบเอาตัวไม่รอดครับนาย
1: แล้วนี่พวกมันเห็นหน้าพวกมึงหรือเปล่า
3: เราภาพพวกหน้าไว้ตลอดเวลาเลยครับนายพวกมันไม่มีทางจำเราได้ครับ
4: พวกมึงนี่มัน
1: โง่จริงๆนี่กูทนเลี้ยงพวกมึงไว้ได้ยังไงวะฮะเพราะต่อให้มึงหรือว่ามึงพวกหน้าปิดตาไว้แต่ถ้าไอ้ดิทัศน์มันโทรไปหาไอ้โกมุตที่ปางไม้ทางเหนือถามว่าใครเป็นคนขับรถไปที่พระนครเขาก็ต้องรู้เป็นพวกมึงและลงสาวถึงตัวกูโอ้ยโอ้ไอ้โ
2: ก้ขอโทษจริงๆครับนายพวกเรายังไม่ทันคิดเรื่องนั้นจริงๆครับแต่พวกเราก็พยายามหนีออกมาให้เร็วที่สุดแล้วนะครับนายไม่งั้นไอ้อาทิทัศน์มันจับตัวเราได้แน่ๆครับนาย
3: ใช่ๆครับนายจะให้พวกเราแก้ตัวเรื่องนี้ยังไงบอกได้เลยนะครับนาย
5: ในเมื่อคราวนี้เราจับท่านชายอาทิทัศน์ได้พร้อมกับรถขนฟินท่านชายดึงไม่หลุดแน่ๆค่ะ
6: ดีขออนุญาตครับท่านดีไปดี
7: ขออนุญาตครับท่านอาจารย์พิ
5: ธีดิฉันเชื่อว่าผลจากการจับท่านชัยทัศน์ในครั้งนี้น่าจะขยายผลได้จนถึงขั้นทลายกระบวนการค้าฟินเถื่อนได้เลยค่ะ
6: ผมก็ว่าอย่างนั้นผมนี่เกลียดจริงๆเลยพวกฟินเถื่อนมันทำลายคนทำลายอนาคตของชาติไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้
7: ท่านครับมีคนเข้ามาแจ้งความว่ารถไม้จากปางนรางคูลที่เราเพิ่งจับมาได้โดนปล้นมาครับ
5: อะไรนะ
8: สวัสดีครับผมชื่อเด่นชัยเป็นผู้จัดการของโรงงานปางไม้นรางคูลครับผมจะมาแจ้งความเกี่ยวกับรถขนไม้ของปางนรางคูลของเราถูกปล้นระหว่างทางที่จะมา

0: ฉันแจ้งคุณอาวินัยให้แล้วนะเสียงของท่านเนี่ยฟังดูตกอกตกใจเป็นห่วงแกมากเลยส่วนเรื่องไม้ที่ว่าส่งโรงงานตามกำหนดไม่ทันคุณอาวินัยรับปากแล้วว่าจะจัดการให้แกไม่ต้องเป็นห่วง
1: ฉันไม่ได้กังวล

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: สิ้นจากพี่ไปแล้วก็เหมือนสิ้นร่มโพร่มใจหม่อมฉันกับโลกจะอยู่กันได้เช่นไรไปข้าเจ้าพี
1: ่พระบิดาพระเจ้าค่ะเรากระหม่อมอัศนียาจะขอดูแลมารเมืองแทนพระบิดาขอชาติหน้าชาติใดกระหม่อมฉันจะขอเกิดเป็นลูกพระบิดาอีกพระเจ้าค่ะ
2: ขอได้ชาติทรงได้โปรดอาชญาโทษมีผลกล้าด้วยเพลานี้พระองค์ท่านเวียงราชสิ้นสวรรคตทุกคนณสถานที่แห่งนี้ต่างเศร้าโศกเสียใจแต่เกล้ากระหม่อมคิดว่าควรจะอัญเชิญพระศพขึ้นสู่หอธรรมสังเวชก่อนนะพระเจ้าค่ะทหารทุกคนจงฟังข้าพเจ้าหลวงราชเสนายืนไว้อาลัยให้กับพระศพของพระองค์ท่านเวียงราชเป็นเวลา1 นาทีหลังจากนั้นอัญเชิญพระศพขึ้นสู่หอธรรมสังเวช

0: หลวงราชเสนาร
1: ับด้วยเกล้าพระเจ้าค่ะ
0: เมื่อสิ้นพระองค์เวียงราชไปเราก็ทำอะไรไม่ถูกเรามองไม่เห็นใครอีกแล้วนอกจากท่านนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราขอแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้สำเร็จราชการแทน
1: ก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอล้นพ้น

0: ขอได้ชักทรงได้โปรดองค์ราชบุตรด้วยบัดเวลานี้ถึงการผลัดต่อแผ่นดินกล้าวกระหม่อมราชเสนาขอทูลลากลับบ้านเพื่อไปพบด้าลูกชายถ้ามาดแม้นปะเหมาะเพราะดีกล้าวกระหม่อมจะพาลูกชายเข้ามาถวายตัวเป็นทหารรับใช้เบื้องยุคลบาทของพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะ
1: เชิญเถิดท่านนาหม่อมฉันสุกัญญาก็ขอลาด้วยไปค่ะ
2: ดีนะ
1: ส่วนท่านยังไปไม่ได้
2: เดี๋ยวลูกหมูก็กระหม่อมอดนมมีลูกหมูเกิดใหม่ด้วยพี่เจ้าค่ะลาเลยไม่ได้หรือพี่เจ้าค
1: ่ะไม่ได้ฉันอยากจะย้อนถามคำสัญญา3ข้อท่านจำได้หรือไม่
2: จำได้ขึ้นใจเลยพี่เจ้าค่ะน้ำรัดของพระองค์ใครจะจำไม่ได้บ้างทหารคนไหนจำไม่ได้มีทอดปลุกปลิกอาจจะหัวขาดได้พี่เจ้าค่ะ
1: ถ้าหากว่าจำได้ทวนคำสัญญาทั้ง3ข้อให้เราฟัง
2: ข้อที่1ทหารห้ามมีลูกมีเมียข้อที่2มีเมียต้องให้หน้าเหมือนเจ้าข้อที่3มีเมียก็ต้องให้เจ้านอนกลางแล้วใครจะมีได้แล้วเนี่ยพระองค์พี่อ่ะค่ะจำฝังใจเลยพี่อ่ะค่ะ
1: จำฝังใจก็ดีแล้วคนอย่างท่านมีตาหามีแววไหมถามหน่อยเถอะพระคุณ
2: ไม่พี่ค่ะ
1: มีหมูไม่กินจะกินแต่หน่อไม้หรือไงยะเข้าพัง
2: แปลกๆนะองค์ท่านเนี่ย
3: จะหมื่นเอ๋ยจะหมื่นยุดแสนสุดสงสัยท่านเป็น

รุษเช่นไรมันให้สงสัยฟุ้งซ่านท่านเป็นบุรุษเยี่ยงไรอย่าให้มีนิสัยเสียดสีทำตื่นเต้นเหมือน

ช้อยไม่เดินตามรอยบุรุษโอ้ยทำเหมือนแจ๋วแต๋วตุ๊ด

0: ำตัวกลุ้งกลิ้งเหมือนหญิงทำตัวกลุ้งกลิ้งเหมือนหญิงกรีดกรายไม่เหมือนกับชายชะกัน
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1800 341 4041

ายที่หน้าเขาหมดจะล้ำให้สวยซะหน่อย จะร้องให้ดีซะหน่อยโลกปากกว้างรบกวนอีกเอาใหม่เที่ยวนึง ขออีกเที่ยวหวานๆหน่อยนะ

อบใจเสียงตัวเองลูกปลางกูก็พอไปวัดไปวาได้ใครมันกำกับเรื่องมันให้กูใส่เสื้อผ้าแบบนี้

0: ลาพักราชการกลับบ้านบ้านช่องทำไมเงียบเหงาแบบนี้อ๋อลืมไปไอ้ลูกชายตัวดีฉันอยู่บ้านเพียงคนเดียวเท่านั้นนิสัยมันก็รู้ๆกันอยู่วันๆไม่ทำอะไรเอาแต่หลับแต่นอนนี่แสดงว่ายังนอนไม่ยอมตื่นแน่โอ้โหไอ้ดิดเดี๋ยวท่านแน่หลบหลบบัตรสีบัตรเถลิงรู้ถึงไหนอายถึงนั่นได้เขาจะว่ามาถึงฉันได้แน่อันแน่คราวนี้หลบไปยับมันอะไรกันแน่วะหรือจะเหมือนเราสมัยหนุ่มๆฟิตเดี๋ยวให้โดมาอีกรอบหนึ่งนะไอ้ยงปะโถเราก็นึกว่าอะไรที่แท้มันนอนหลับไม่รู้คู่ไม่ตื่นนี่เองยงประยงเอ้ยประยงไอ้ยง
1: เฮ้ยพ่อแม่ฟ้าผ่าตายพ่อ
0: เออพ่อเอง
1: โอ้นี่แกมายังไงเนี่ยพ่อเดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวพ
0: ่อเออนอนหลับขี้เกียจสันหลังยาววันไม่รู้จักทำงานทำการเหมือนกับลูกชาวบ้านชาวโอ้โหไอ้ประยงนี่มึงทำอะไรนี่มึงเห็นไม่พระเจ้ากูเนี่ย
1: แกมาก็บ่นนะพ่อนะ
0: เออเสียข้าวเสียของหมดแต่ดีอยู่อย่างนึงถึงมันจะเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวแต่ลูกชายฉันเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยตื่นนอนมาเนี่ยพับผ้าพับผ่อนเก็บที่หลับที่นอนเอออย่างนี้มันก็สบายใจหายห่วงไปอีกอย่างหนึ่งลืมไปทุกวันกลับบ้านถึงบ้านปุ๊บเจอหน้าลูกชายปั๊บไอ้ประยงเนี่ยมันชอบให้เอาอกเอาใจเคยหอมแก้มลูกชายซ้ายทีขวาทีมาลูกมาพ่อขอหอมแก้มสักทีนะลูกนะ
1: พ่อแกช่วยข้าหาหน่อยเถอะ
0: หาอะไรวะ
1: หาไอ้ตัวที่มันทำร้ายก้นฉันเมื่อกี
0: ้มึงไม่ต้องหาหรอกใครจะไปทำร้ายก้นมึง
1: ทำไมอะพ่อ
0: เมื่อกี้นะกูจูบที่ก้นมึงเอง
1: นี่แกจูบก้นฉัน
0: ก็กูนึกว่าเป็นแก้มมึง
1: โอ้โห
0: ทุกทีกลับบ้านมาเนี่ยเคยพ่อ
1: แกนี่เปลี่ยนรสนิยมนะพ่อนะ
0: มึงก็
1: เด
0: ี๋
1: ยวน
0: ี้
1: จูบไม่จูบเปล่า
0: ทำไมวะ
1: ใช้ลิ้นเนี่ยนะแกเนี่ย
0: มึงก็พูดส่งเดช
1: มีอะไรว่ามาว่ามาเลย
0: นี่ประยงวันนี้ที่พ่อกลับมาบ้านนะลูกนะ
1: จ้ะ
0: เพราะตอนนี้ภายในเมืองหลวงน่ะมันมีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินตั้งใจฟังพ่อให้ดีนะลูกนะตอนนี้พระองค์ท่านองค์ราชกษัตริย์ในสิ้นสวรรคตลงไปไอ้โอ้โห
1: พ่อ
0: มึงนี่มันจริงๆเลยนะมึงที่กูเล่าไปนี่มึงฟังกูบ้างหรือเปล่าเนี่ย
1: พ่อ
0: ทำไม
1: แกว่าข้าอย่างงี้แกก็หาว่าข้าไม่ได้ฟังนะสิ
0: อ้าวมึงพูดอย่างงี้ก็แสดงว่ามึงฟังกูนะสิ
1: โอ้ทำไมข้าจะไม่ได้ฟัง
0: ถ้ามึงฟังกูมึงลองเล่ามาสิว่าที่กูพูดไปเมื่อตะกี้เนี่ยกูพูดอะไรบ้าง
1: ข้าจำไม่ได้อ่ะพ่ออ่ะ
0: คนอย่างมึงก็ไปน้ำขุ่น
1: ๆไปน้ำใสข้ากระโดนฉมวกไปที่พ่อ
0: มึงเจ้าใหญ่แล้วนะ
1: เอาใหญ่ก็เอาช้างกันสิพ่อ
0: นี่คือแกมีอะไรแกว่ามาเนี่ย
1: ว่ามาเลย
0: ซึ่งตอนนี้พระองค์ท่านเวียงราชได้สิ้นสวรรคตลงไปผัดต่อแผ่นดินให้พระองค์ท่านอัศริยาเป็นผู้เถลิงราชผัดต่อแผ่นดินแทนแต่เกรงนักว่าองค์อาริมานจะไม่พอพระทัยสักวันหนึ่งเกรงจะเกิดศึกภายในไอ้ที่มาเนี่ยก็หมายจะมาพาลูกชายพ่อเนี่ยนะเดินทางเข้าไปยังเมืองหลวงไปเป็นทหาร
1: พ่อ
0: ทำไมวะ
1: ในเมืองแกนี่หมดที่กินแล้วเหรอจะเอาฉันไปเป็นอาหารเจ้าน่ะ
0: โอ้โหมึงนี่ขี้เกียจแล้วยังจะหูหนวกอีกนะ
1: เหรอ
0: กูไม่ได้บอกว่าอาหารกูหมายถึงทหารเป็นรั้วของชาติอะไรแบบเนี้ย
1: ข้าไม่ไปใหญ่เลย
0: ทำไมวะ
1: แกคิดดูนะพ่อเป็นรั้วของชาติน่ะดีไม่ดีไปยืนตรงอยู่เป็นรั้วของชาติตำลึงมันพันคอข้าแกจะว่ายังไงล่ะซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะพ่อดีไม่ดีขี้เมามันเมามามันมาฉี่รถฉันก็จะว่ายังไงอะพ่อ
0: มึงอย่าไปบอกใครนะว่ามึงเป็นลูกกูเนี่ย
1: ทำไม
0: อับอายขายขี้หน้าเขาคำโบราณเขาเปรียบเทียบเขาไว้ประเทศคือบ้านทหารคือรั้วของ

0: าติเนี่ยเป็นทหารหมายถึงว่าไปจับปืนจับดาบจับทวนต่อสู้อริราชศัตรูอะไรแบบนั้น
1: พ่อแกรักข้าไหมข้าถามจริงๆเหรอ
0: มึงเป็นลูกพ่อทำไมพ่อจะไม่รักมึงเหรอวะประยงเอ้ย
1: และแกรักลูกภาษาอะไรจะให้ลูกไปตายไปเป็นทหารเนี่ย
0: มึงไม่ชอบหรือไงเป็นทหาร
1: ข้าไม่ไปหรอก
0: เนี่ยมึงจะไปหรือไม่ไป
1: พ่อชิบหายจะให้ลูกไปตาย
0: นั่นเมื่อกี้มึงบอกอะไรหาย
1: แกไปคนเดียวเลยข้าไม่ไป
0: ยังไงก็ได้
1: แต่เป็นตายร้ายดียังไงข้าก็ไม่ไป
0: แน่ใจนะว่าไม่ไป
1: ก็ไม่ไปสิ
0: ข้าไม่ไปพ่อจะตี
1: อย่านะ
0: โอ้ไอ้ประยง
1: ทำไม
0: น้อยไม่อยู่บ้านเขาหน่อยเดี๋ยวนี้มึงรีอาจจะสู้พ่อใช่เหรอ
1: เดี๋ยวแกคิดว่าอะไรเนี่ยพ่อ
0: ก็เมื่อกี้กูร้องว่าถ้าไม่ไปกูจะตีแล้วมึงยกแข้งยกขาอย่างนี้หมายความว่ายังไง
1: แกเนี่ยแก่แล้วแก่เลยนะพ่อข้าแกจะทำอะไรข้า
0: จะตีมึงไง
1: แกจะตีข้าก็กำลังจะก้าวขาวิ่งหนีแกสิ
0: โอ้ไอ้ที่ยกขานี่จะก้าวขาหนี
1: ข้าไม่ไปยังไงข้าไม่ไป
0: หนียังไงมันก็ไม่พ้นถ้าไม่ไปพ่อจะตี
1: พ
0: ่
1: อ
0: แล้วพ่อจะตี
1: ไม่เอาจริง
0: ไอ้ลูกชาย
1: ฉันไม่ลูก
0: ไ
1: ปนะ
0: ดื้อดานใช่ไม่ได้ไอ้ประยงมึงจะไปหรือไม่ไป
1: ไปไงจะบอกให้ไปไง
0: ไปเป็นทหารเนี่ยมึงจะไปกับกูหรือเปล่า
1: ข้าไม่ไป
0: จะหนีนะกลับไปพ่อตีประยง
1: นี่ถึงขนาดท้องเลยใช่เหรอสุกัญญา
2: ท้องอะไรกันเล่าเหม็นจะตายผ้าผืนนี้เหม็นฉี่จะตายอยู่แล้วแล้วดูสิขี้ตาเต็มเลย
1: โ
2: อ้เพิ่งตื่นนอนมาแล้วทำไมไม่รู้จักล้างหน้าแปรงฟันซะก่อน
1: ที่อื่นมีให้ดูตั้งนานไม่ยอมดูขี้ตามันก็จริงๆนี่ว่ะ
2: ดูได้ซะที่ไหนล่ะ
1: รสชาติจะเป็นยังไงวะลองชิมสักก้อน
2: ตายแล้ว
1: สุกัญญา
2: ทำอย่างนี้เนี่ย
1: พี่จะเสียสละให้นะเหลืออีกข้างหนึ่งลองสอดไส้คาราเบลสักก้อนหนึ่งไหม
2: ฉันไม่อยากจะพูดกับพี่เลย
1: ใช่สิไม่อยากจะพูดกับพี่มันไม่เหมือนจ่ามืนยุทธนี่มานี่มานั่งคุยกันมังนี
2: ่มีอะไรล่ะ
1: อย่านึกนะว่าไปแอบพอดรักกันในอุทยานหลวงแล้วจะไม่มีใครเห็นเนี่ยนี่เลยเมื่อวานนี้เลยเราก็คนบ้านเดียวกันเจอหน้ากันเราก็จะยกมือทักมันสักหน่อยแม่มันหาว่ามองหน้าด่าแม่มันหรือไงดูสิถ้าคนเราพี่กะว่าจะยกมือไหว้ขอโทษมันซะหน่อยเพราะไม่อยากมีเรื่องมันดันหาว่าพี่เนี่ยปลุกพระมาสู้มัน
2: อย่างนั้นเลยเหรอ
1: คนเราเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันแท้ๆมันชอบเก่งอวดคนเก่งต่อหน้าผู้หญิงเท่านั้นแหละพี่ไม่อยากมีเรื่องหรอกมันเริ่มก่อนพี่เตะซะรีบวิ่งหนีเข้าบ้านไปไม่ทันเลย
2: โอ้พี่เก่งขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ก็นั่นนะสิ
2: ฉันไม่เชื่อเลยนะว่าพี่เนี่ยจะเก่งได้ขนาดนั้น
3: เก่งนักเลยเก่งนักเลยยกแหมมึงนี่นะ
1: ตายแล้ว
3: เจ้าของบัตรซบจริงๆนะมึงเนี่ยฮะ
1: เจ้าของโฉนดมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู
3: ้ชอบเก่งแต่หน้าผู้หญิงขี้คุยขี้โอยังแหมกระโดดเป็นกบแล้วกูยังไม่ได้กระทืบเลย
1: จ่ายุทธไม่ใช่ยุทธบ้านนี้นะครับพอดีว่าเป็นยุทธบ้านใต้ครับ
3: มึงนี่นะขี้คุยนักเก่งนักในวันนี้มึงเก่งเหรอ
1: เออ
3: เก่งหรือไง
1: เก่งไม่เก่งผมก็ไม่เคยไปมีเรื่องกับใครครับ
3: ใหญ่เหรอเราอ่ะ
1: เออผมไม่เคยเอาไปวัดกับใครเหมือนกันครับ
3: แน่เถียงไม่ตกฟากสักคำนะมึงเนี่ย
1: ตกฟากไปก็เจ็บ
3: เดี๋ยวกูต่อยเลยดังหรือไง
1: ดังไม่ดังแมงดาเรียกพี่กะหรี่เรียกป๋า
3: ทุกคำไม่มีหลุดมึงเนี่ยอ่ะมึงเก่งใช่ไหมเก่งต่อหน้าผู้หญิงนะอ่ะวันนี้มึงรอกูเดี๋ยวรอกูเดี๋ยว
2: เก่ง
3: นะ
1: ช่วยพี่ด้วยสิ
2: จัดการเลย
1: แม่มึงช่วยพวกครัวด้วย
2: อ้าวเมื่อกี้ยังบอกเก่งนักเก่งหนา
1: แล้วเคยเกิดมาเคยสู้คนซะที่ไหนล่ะ
2: ถ้าไม่สู้นะตายแน่เลยวันเนี้ย
3: ไอ้ยง
1: ครับ
3: ถ้ามึงเก่งนักอวดเก่งต่อหน้าผู้หญิงงั้นวันนี้มึงมาสู้กับกู
1: จ่ายุทธครับ
3: ฮะ
1: จ่ายุทธสั่นทำไมครับ
3: กูไม่ได้สั่นนะมึงอะสั่น
1: พ่อก็ไม่มาซะด้วยพ่อ
3: จะเรียกหาพ่อผมทำไม
1: ผมไม่ได้เรียกพ่อผมมาช่วยนะ

0: เรียกพ่อมาทำไม
1: ผมจะเรียกพ่อผมว่าเป็นกรรมการ
0: นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่ปากดีซะด้วยปากดีซะด้วยทำเป็นเก่งอวดเก่งมึงจับดาบขึ้นมาสู้กับกู
1: ไม่สู้ไม่ได้หรอกครับ
0: ถ้าไม่สู้มึงโดนเตะนั่นนั่นนั่นนะอ้าวไอ้นี
1: ่แป๊บ
0: อันนั่นแน่โอ้โ
1: หแต่แน่ถ้าขนาดไหนวะ
0: ถ้ามันจะเอาจริงวะ
1: รู้จักกูน้อยไปกูนี่ลูกน้องพี่ต่อยนะเว้ย
0: ต่อยไหน
1: โรงละคร
0: อ๋อเหรอ
1: ทำเป็นอวดเก่งต่อผู้หญิงมึงแน่จริงเหรอวะ
0: เอ้ยนี่เอาจริงเหรอ
1: เมื่อไรที่ไหนเวลาไหนบอกกูไม่ได้เลย
0: ที่นี่เดี๋ยวนี้แหละ
1: เออ
0: เอาสิมาดิ
1: คือว่าใจยุทธครับคือว่าวันนี้เป็นวันพรุ่งนี้ไม่ได้หรอครับ
0: วันนี้เลยพรุ่งนี้กูไม่รอละ
1: วันนี้ผมไม่มีอารมณ์จะสู้ครับ
0: นี่กูต้องรอมึงมีอารมณ์ด้วยเหรอที่มึงจะสู้กูเนี่ยเมื่อกี้กูเห็นมึงคุยต่อหน้าสุกัญญาอย่างงู้นอย่างงี้ไล่ขับเตะชาวบ้านอย่างงู้นอย่างงี
1: ้ผมก็ไม่เคยสู้คนอยู่
0: เลยมึงนี่นะไอ้มาห่าวหมาห่าวไปตองเปียกจริงๆเลย
1: ไม่ตองแห้งผมก็ห่าวเหมือนกันครับ
0: แน่เถียงนี่มันผาดสักพักเลยมั้ยอะยังไง
1: นี่ก็ยุจังเลยสู้ได้ที่ไหน
2: เมื่อกี้บอกเก่งนักเก่งนะ
0: วันนี้ไม่สู้เหรอ
1: วันนี้ไม่สู้ครับ
0: กูรู้ว่ามึงอ่ะไม่ค่อยสู้คนอยู่แล้วไปให้ไกลจากหน้ากูเลย
1: อย่ายุครับ
0: ทำไม
1: ถ้าหากวันไหนแต่งงานกันขออะไรสักอย่างนึงได้ไหมครับ
0: ขออะไร
1: ขอลูกสักตัวนึงนะครับ
0: โอ้ยแหมใช้งานแรกมันก็หาว่าเราจะเป็นนกซะแล้ว
2: ใจเย็นก่อนเถอะจ้า
0: สุกัญญา
2: จ้าน
0: ั่งสิจ้าไอ้ยงมันขี้คุยไม่เหมือนพี่หรอกพี่ไม่ใช่คนขี้คุยเป็นคนพูดจริงทำจริงจ้ะ
2: พี่พูดจริงหรือเปล่า
0: พูดจริงสิสุกัญญาก็รู้อยู่แหมคิดถึงสุกัญญาทุกวัน
2: ฉันเองก็คิดถึงพี่เหมือนกันจ้ะ
0: ทุกคืนด้วยไม่ใช่คนที่คุยอย่างไอยงมันพูดจริงทำจริงจ้ะ
2: พูดจริงทำจริงใช่ไหม
0: จ้ะสุกัญญารัก
1: นี่อวดต่อหน้าผู้หญิงตามมา
0: ไอยงมา
2: ล้อเล่
0: นกับกูเหรอ
1: ล้อเล่นที่ไหน
0: อยากโดนเตะใช่ไหมอยากโดนเตะใช่ไหมมึงอยากโดนเตะหรออ
1: ย่านะอย่านะ
2: สุกัญญา
0: อุ้ยสุกัญญา
2: ปล่อยฉันนะพี่ใจเย็นๆก่อนโอ้ยพี่ไปยอมปล่อยฉันอะไรเนี่ย
0: ปล่อยสุกัญญานะโอ้โหมึงนี่นะแหมอวดบ้านท้ายจริงเลย
1: ทำมา
0: โดนแน่มึงโดนแน
2: ่ปล่อยฉันเนี่ย
0: พ่อเตะซะด้วยนี่เอ้ยเอ้ยโดนซะมั่งโดนซะมั่งเก่งนักเก่งนักฮะโอ้ยคณะ
3: ใครวะ
0: โอ้ขอโทษขอโทษครับขอโทษครับ
3: เตะกูสักกามเบี้ยวเชียว
0: ป้าผมขอโทษผมไปก่อน
3: ไอ้มึงหยุด
0: ขอโทษครับ
1: พ่อเป๊ะจะแน่สักขนาดไหนวะ
3: ชัดชัดชัดชัด
1: คนเราลูกผู้ชายเตะแล้วหนีเข้าบ้านไม่ใช่ลูกผู้ชายนี่วะ
3: นี่ลูกกูตู้
1: เดี๋ยวใครดูนะมึงกูจะขอยืมปืนพ่อกูไล่พ่อกูอะไปยิงมึง
3: คุยไอ้ประยงกูก็หลงดีใจว่ามึงน่าจะเลิกขี้ขาดตาขาวหันมาสู้คนกับเขาบ้าง
1: ก็ข้าไม่สู้คนแกก็รู้อยู่นี่พ่อ
3: วิ่งหนีเข้ามาเอาหางทำดาบเชียวไอ้ประยง
1: ข้าอุตส่าห์พาตีนมาหาแกนะพ่อ
3: เมื่อไหร่แล้วลูกมึงถึงจะสู้คนเหมือนกับลูกชายคนอื่นเขาพ่อเนี่ยเป็นทหารแต่มึงกลับขี้ขาดตาขาวแบบนี้รู้ถึงไหนก็อายถึงนั่นพ่อตัดสินใจแล้ว
1: ทำไมพ่อ
3: นี
1: ่วันนี้มาแปลก
3: เงิน1บาทพ่อให้มึง
1: แกจะให้ฉันไปซื้อปูนมาถอนขนจักรแล้แกเหรอพ
3: ่อปากเสียเท่านั้นไม่พอง
1: ง
3: นี่ตลับอีก1ตลับให้มึงพกติดตัวเอาไว้มึงฟังคำกูให้ดีในประยง
1: พ่อ
3: เพราะมึงไม่สู้คนพ่อรับไม่ได้มึงได้ตลับ1ตลับกับเงินอีก1บาทให้มึงออกจากบ้านกูไปแล้วมึงสู้คนวันใดให้มึงเปิดตลับนี้ดู

ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ตัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ัวใจของกันที่มาไม่เคยหวั่นไหวต่อชายใดนอกจากพี่ประยงพี่ประยงเขามาเรียนเพลงดาบเพลงทวนกับแม่ของกันที่มาตั้งแต่เจอเขาวันแรกหัวใจของกันที่มาก็มอบให้เขาไปจนหมดแต่ด้วยความที่เราเป็นหญิงเราจึงไม่กล้าที่จะบอกว่าเราเนี่ยรักเขามากแค่ไหนก็ได้แต่ทำความดีเผื่อว่าสักวันหนึ่งพี่ประยงน่ะอาจจะเห็นความดีของกันที่มาบ้างก็ได้วันนี้จะไปตลาดจะไปซื้อกับข้าวเข้าครัวทำกับข้าวเอาไว้รอท่าเผื่อพี่ประยงซ้อมดาบหนักอาจจะเหนื่อยแล้วก็หิว

0: ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายค่ำคืนยืนกลางถนนโบกให้รถยนต์วิ่งขวาวิ่งซ้ายหน้าที่ของจราจรไม่ค่อยพักผ่อนแต่นอนหลับก็สบายถึงแม้เงินเดือนจะน้อยไม่เคยสำออยทำด้วยจิตใจรถเก๋งให้วิ่งด้านขวามอเตอร์ไซค์นั้นหนาให้วิ่งด้านซ้ายผู้ชายผมก็จับทันทีผู้ชายผมก็จับทันทีเป็นโสเภณีก็ปล่อยเขาไปผมแฮ่จ่าหยอยเป็นตำรวจครับเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่นานเท่าไหร่แต่ก็รู้อะไรหลายๆอย่างยิ่งนักเลงหัวไม้ที่นี่เลยไอ้แจ้งได้ข่าวมันเป็นลูกกำนันด้วยนะโอ้โหตีหัวหมาด่าแม่เจ๊
1: โช

ฮะทำไมสั้นกว่าเก่าวะแต่ไม่เป็นไรวันนี้ต้องไปตรวจซะหน่อยเผื่อมีใครทำอะไรผิดและยิ่งมอไซค์ใส่หมูไม่ค่อยใส่หมวกกันน็อกกันต้อง

0: ึงว่าจะทำสัญญากับซอเขาแล้วว่าคณะไหนมาต้องมาเล่นกับเขาจะได้สบายใจจะได้กินอยู่ที่นี่เลยโรงละครสบายใจ
1: ตั้งแต่ชั้นประยงเดินทางออกจากบ้านเป็นคำดูถูกของพ่อที่ไล่ฉันออกจากบ้านมาว่าฉันเนี่ยไม่สู้คนแต่ทุกวันนี้ฉันตั้งใจแล้วนะจะนำเอาความสามารถของฉันเนี่ยกลับไปให้พ่อเนี่ยได
0: ้คนเราน่ะถ้าหากว่าเขาดูถูกแล้วทำตามที่ว่าตรงกันข้ามที่เขาดูถูกมันก็สบายใจตอนนี้เองในสำนักเนี่ยเองเก่งกับเขานายงนา
1: ก็ได้เพื่อนนั่นแหละที่คอยช่วยเหลือฉัน
0: ไม่ใช่ข้าคนเดียวราชครูแกก็เตือนด้วย
1: แม่ครูก็ให้ความช่วยเหลือเรา
0: สำหรับแม่ครูนี่ก็ดีทุกคนไม่ว่าใครแล้วกันที่มา
1: ก็นั่นน่ะสิมาเช้าฉันเห็นว่ากันที่มาเนี่ยเข้าไปตลาดเพื่อไปซื้อกับข้าวมาทำกับข้าวกับปลาเลี้ยงเรา
0: จริงๆไงเนี่ย
1: ทำไมมึงตกใจทำไมเนี่ย
0: อ้าวไม่ตกใจยังไงแล้วมึงลืมไม่แจ้งแล้วเหรอไอ้แจ้งที่มึงเคยลวนลามกันที่มามาเที่ยวแล้วถ้าไม่ได้เราสองคนไปช่วยกันที่มาป่านนี้ผู้ยี่ผู้ยำไปแล้วเนี่ยทำไม
1: ไม่ได้แล้วเพื่อนต้องรีบไปรีบไปช่วยกันที่มา
0: ถ้าไปไม่ทันไอ้แจ้งเสร็จไอ้แจ้งแน่กันที่มาไป
1: แสน

ชื่อเสียงเจอจ้านามข้าไอ้แจ้งพ่อมีตำแหน่งกำนันเป็นหนุ่มนักบูแห่งหมู่บ้าน

มเองไม่ชื่อว่าแจ้งพ่อของผมเป็นกำนันดังมีชื่อว่าหารณหมู่บ้านแห่งนี้ข้าพเจ้าไอ้แจ้งไม่ว่าจะย่างเท้าไปทางไหนทุกคนย่อมมีความเกรงใจให้ความรักเคารพกันแทบทั่วย่านแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ข้าพเจ้ากำลังแอบรักผู้หญิงหนึ่งคนเป็นลูกสาวของราชครูมังสินธูซึ่งเป็นเจ้าของสำนักเพลงดาบข้าพเจ้านี้อยากก็ได้กันให้มาเป็นเมียซะเหลือเกินแต่ติดอยู่ที่ว่าฝ่ายหญิงเขาไม่ยอมเล่นด้วยถึงยังไงก็แล้วแต่วันนี้ฉันตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปบอกความในใจให้กับเธอได้ทราบว่าสี่ห้องหัวใจของไอ้แจ้งผู้นี้มีให้แต่กันที่มาแต่เพียงผู้เดียว

0: ขึ้นมา
1: จะรีบไปไหน
2: อย่ามาจับมือฉันนะ
1: ทำไม
2: พี่กับฉันไม่ได้เป็นอะไรกันจะมาถ่วงเนื้อต้องตัวกันได้ยังไง
1: ก็พี่แจ้เป็นคนรักเธอไง
2: พี่อย่ามาขี้ตู่นะกันที่มาไปเป็นคนรักพี่ตั้งแต่เมื่อไหร่
1: เธอรังเกียจอะไรพี่พี่เป็นลูกกำนันพี่เป็นคนรวยบ้านเรือนมีฐานะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าต้องการสิ่งใดพี่ก็ให้เธอได้ทำไมต้องรังเกียจพี่ด้วย
2: แต่กันที่มาไม่ต้องการฟังเอาไว้เลยนะว่าผู้ชายที่กันที่มารักที่สุดเขาคนนั้นก็คือพี่ประยง
1: ไอ้ประยงมันดีกว่าพี่ตรงไหนกันที่มาที่รักมัน
2: อย่างนี้น้อยพี่ประยงก็ไม่ได้เกะกะร้ารานแบบพี่นี
1: ่ถ้าหากคุณจะปฏิเสธความรักจากพี่แล้วก็กันที่มาพี่ไม่ปล่อยเธอไปแน่

0: ไม
1: ่ขอพูดบรรยายไม่ใช่ว่ายิงเห็นสาวโดนทิ้งมาเป็นแถว
0: พูดไปเรื่อยเปื่อย
1: ยัง

0: หรือจะพ้นมือของแมวกันที่มา
1: ถ้า
0: หากว่าเธอไม่รักฉันแล้วก็ฉันนี่แหละจะข่มขืนเธออ
1: ย่านะช่วยด้วยโอ๊ยปล่อยฉันนะช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าวมานี่ปล่อยฉันนะ
0: ไม่ปล่อยกันเอากันที่มือแล้วเลยแจ้งมืออีกแล้วเหรอเนี่ย
2: ยังไงบ้าง
0: เหรอไม่เข็ดไม่หลับเลยแจ้ง
2: ทำไม
0: ทุกครั้งทุกคราวนะมึงก็สู้พวกกูไม่ได้สำนักมึงแล้วมึงยังมาคิดลวนลามกันนี่มาอีกมึงจะเอาไงเนี่ยแจ้ง
2: เมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้มันคนละอย่างกันเว้ยไม่เหมือนกันแล้วมึงนึกเหรอว่าการที่มึงขวางกูครั้งนี้เนนในคอจะช่วยมึงได
0: ้เนนพ่อมึงก็สิพ่อมึงไอ้คล้องเนนอะพระพระ
2: พระเหรอ
0: เออ
3: ก่อเรื่องทุกครั้งวันนี้ข้าขอเจ้ากลับไปซะ
2: ไปไม่ได้ประยงมึงก็รู้ว่ากันที่มาเป็นของกูกูได้กันที่มามาตั้งนานแล้วมึงเป็นใครที่จะไปยุ่งความรักของกู
3: เราเป็นคนนะเราไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานมาสมสู่กันกลางลู่กลางทางรักเขาชอบเขา
0: ไอ้นี่ไม่มีความคิดหรอก
3: ก็ไปหาราชครูสิไม่ต้องทำแบบนี
2: ้คนรวยๆอย่างกูทำอะไรย่อมไม่เป็นที่น่ารังเกียจอยู่แล้วกูขอกันที่มาแล้วกัน
3: ฉันให้ไม่ได
2: ้ทำไมให้มันก็กูก็มีเรื่องสิวะ
0: เออมึงไม่เข็ดจริงๆเข็ดยากเสียหายเปล่ากันที่มา
4: ว่าโลกนี้ใครกำหนดทำไมไม่หมดคนชั่วเรื่องบาปกรรมไม่คิดกลัวหรือถือว่าตัว

0: กูอยากจะชักดาบเพื่อนแล้วใช้เลือดละเลง
1: อย่าปล่อยเลยวันนี้อย่าปล่อยเที่ยวดูแลเขาด้วยไม่ต้องห่วง
0: ไอ้หมาหวงกลางมึงมาขวางกันเหมือนมึงนั่นกันใจแกล้ง
1: ปากก็ขอลา
0: คงมาสำแดงอวดความดัง

0: ชายอย่างเจ้าเดี๋ยวมึงแล้วก็เอาเสียเอง
1: ดูถูกวันนี้อย่าปล่อยเลยนะยงอย่าปล่อยแบกวางก่อนกันที่มาวันนี
2: ้ไม่ต้องห่วง
0: เลยไปยงคนอย่างกล้วยแจ้งลูกกำนันหันไปพูดใหญ่ๆในหมู่บ้านย่านนี้กูไม่เคยเกรงกลัวไอ้หน้าไหนทั้งนั้น
3: มึงเสร็จกูแน่มึงแทงเขาใช่ไหม

0: ให้ไหวผีก็หังจับแล้ว
1: เมืองไทยชูชาติไทยธนูบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทยถ้าข่มเหงใครคงจะได้เห็นดี
0: จะร้องอะไรตอนนี้

0: ไวๆเข้าไง
1: ก็พี่ประยงสิจ๊ะแทงไอ้แจ้งตายไปแล้วจ้ะแม
0: ่ประยง
2: แม่แม่ครู
0: เกิดเรื่องอะไรขึ้น
2: ไอ้แจ้งไอ้แจ้งมันลวนลามกันนี่มาฉันสองคนก็ไอ้ยงก็ไปช่วยเหลือแล้วตอนนี้ไอ้แจ้งตายแล้วทำไงแม่
0: แล้วเอาอย่างนี้ละกันแม่จะเขียนจดหมายหนูไปที่พระอาจารย์นะลูกนะไปที่วัดบอกว่าแม่ให้เอามาให้นะลูกนะ
2: แม่แล้วเฮ้ยตำรวจ
3: แม่แม่รับเข้ามาตำรวจ
4: ผู้ถือศีลหรืออีกอย่างหนึ่งก็ลิเก
2: เฮ้ย
4: ถือศีลแบบลิเกจ้ะ
2: จดหมายจดหมายแม่ครูให้มาป่ะเนี่ยสำนักนี้เลยตามหาหลายสำนักแล้ว
5: เดี๋ยว
2: เออ
5: เอาจดหมายไปหรือเปล่า
2: เปล่า
5: ฮะ
2: ไม่ได้เอามาร
5: อ
2: เล่นใช่เออเฮ้ยไอ้ยงตำรวจนี่หว่า
5: เฮ้ยใช่หรือเปล่า
2: เดี๋ยวนะ
5: แน่ใจเหรอ
2: มันรูปร่างเนี่ยรูปร่างเหมือนแซกรอกหมูลูกอันละบาทอ่ะ
5: ดู
2: เดี๋ยวลูกลอง
6: ลองทดลอง
2: รักเมืองไทยอยู่ได้หายใจ
6: เป็นตำรวจนะครับ
4: ไม่ใช่ตำรวจจ้า
6: เอ้า
4: เป็นผู้ถือศีลเคยมีน้องคู่แฝดเป็นตำรวจ
6: ร่างอย่างนี้ยังมีแฝดอีกเหรอ
4: แฝดคู่ฝาแฝดกัน
6: แม่ครูเขาเอาจดหมายมาให้ยงมาให้ครับ
4: จดหมายอะไรล่ะหนู
6: แม่ครูลำดวนน่ะ
5: แม่ครูลำดวนครับ
4: โอ้
6: อาจารย์อาจารย์ดูสิอ่านดูเถอะ
4: โ
6: อ้เขาว่าไง
4: อ่านไม่ออก
6: เจ้าอ่านไม่ออกไอ้เจ้าอ๋อทำไม
4: เฮ้นี่ดูหน้าตาเจ้าสองคนเนี่ย
6: ดวงไม่ดีอ่ะ
4: ดวงไม่ดีเพิ่งหนีอะไรมาใช่ไหม
6: แม่ทำก็ยังก็คนที่ขวดเรา
4: แม่รู้เห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างห้ามฟ้าห้ามดินห้ามฝนไม่ตกในได้ทั้งหมดลูกเอ้ย
6: แม่ถ้าไม่ออกทีดีนะกูไม่เกรงใจกูถีบกลิ้งไปแล้ว
4: เออแล้วมา
6: ฝนที่ผ่านเมื่อวานตกเล่นไม่ได้เห็นทำไงไม่ห้ามล่ะ
4: มันห้ามไม่ได้นะมันนอกเรื่องลูกเอ้ย
6: เออ
4: แล้วมาวันนี้มีธุระอะไรหรือ
6: นี่ชื่อยงผมชื่อยืด
4: ยืดแล้ว
6: แม่ครูลำดวนเขาให้ผมมาหาท่าน
4: อ๋อ
6: ตอนนี้เขาว่าท่านนะเก่งเก่งทุกอย่างก็อยากจะให้ตรวจดวงชะตาบ้างว่าผมก็ไอ้ยงเนี่ยเป็นไง
5: ใช่ใช่ดวงไม่ค่อยดีเลยครับ
4: จะให้ฉันนี่ดูดวงให้
5: จ้ะ
4: อ่ะคนไหนเข้ามาก่อนเลยลูกเอ้ย
6: แหมอีกงวดที่แล้วยังไม่ถูกเลยศูนย์ศูนย์นะหลวงพ่อข้างบ้านให้ไปเจ็ดเจ็ด
4: อ้าว
6: เออให้จอจอจอใบไปจอจอ
4: จอจอก็ต้องเจ็ดเจ็ด
6: ผมแทงหมดตัวเลยหวยออกศูนย์ศูนย
4: ์อ้าว
6: กลับย้อนไปหางพ่อหลวงพ่อให้ไงไม่ถูกใบไม่ถูก
4: ใช่
6: จอจอต้องเจ็ดเจ็ดพ่อบอกไอ้โง่จอจอน่ะจูนจูน
4: เอ้าไหนเอามือมาลูก
2: เนี่ย
4: มือ
2: มือครับ
4: มือสิลูกเอามือ
6: มือเนี่ยมีนาฬิกาเนี่ยหรือจะเอามือฝา
4: เอามือนี้นะลูกเอ้ยไหนดูสิ
2: อ
4: ุ้ยดวงเจ้าเนี่ยนะอยากจะบอกไว้เลยเจ้ามีบุญญาธิการ
6: จริงๆไง
4: พ่อกับแม่

0: ม่เนี่ยเป็นผัวเมียกันโอ้ทำไมแม่นอย่างนี้
1: ก็บอกแล้วลูกเอ้ยเห็นทั้งหมดและตอนเจ้าเกิดมาเนี่ย
0: ฮะ
1: ออกจากท้องแม่มาแก้ผ้าเกิด
0: โอ้โห
1: จริงๆลูกเอ้ย
0: อย่าไปบอกใครนะผมอายเขานะท่าน
1: เออนี่แล้วพูดถึงเรื่องเนื้อคู่นี่เส้นนี้
0: เมื่อกี้ว่าไงนะข้อแรกพ่อกับแม่
1: เป็นผัวเมียกัน
0: เหรออ
1: ือฮึ
0: แล้วขอโทษจะว่าละลาบละล้วง
1: ทำไมเลยลูก
0: พ่อแม่ท่านแยกกันนอนเหรอ
1: เขามองตากันกระทองแล้วลูกเอ้ย
0: โอ้โหประกาศเหรอ
1: พูดถึงเนี่ยดวงคู่เจ้า
0: เ
1: นื้อคู่หาไม่ยากลูกเอ้ย
0: จริงๆไง
1: อยู่แถวแถวสำนักนี่แหละ
0: ว้าว
1: เนื้อคู่ผิวดำแดง
0: ผิวดำโอ้โหสองสี
1: สองสีเป็นคนผิวดำแดง
0: ผิวมากเลยตาแขก
1: สังเกตง่ายๆไม่ได้ทะลึ่งนะลูกนะหน้าอกนี่นมนมผู้หญิงน่ะเขามี2เต้าแต่เนื้อคู่เจ้ามี8เต้า2แถว
0: โอ้โห8เต้า2แถว
1: อื้อ
0: แล้วจะเอามือที่ไหนจับมันหนาวเนี่ยหมาเซ่ขอโทษดูไม่ดีเอาเลย
1: ถ้ามือไม่วางก็เอาตีนโกยเลยลูกเออไหนเอามือมาลูกเอ้ยฮะไอ้หนู
0: ออก5เหรอ
1: ไม่ใช่ไอ้หนูเนี่ยตอนนี้มีเคราะ